0: พอยนี้ลำเฮาเก็บแหละอลอมเตนะฟ้าบังกะเลนนาเสร็จเลียจ้ะอาสกุพัดนาลาเฮตัวไงเฮียตากซิงจียงซิงกาเลนะตุมลำกำลสสยามเตียกิปานินะตุมลำกำพัดนาลาไงเฮียนาอินไอดิงอเลตุยนะตากุกมินิทซอมเลงาฮองกินตอกิตอนินะดำเทนะตอกิสยาทุกุไงเฮียนาอินไอดิงเจนี่ฮอยนุยนะ healthy living จ้ะทุกบอันเอฮี
1: healthy living ดัมเทย์ตาอาหินฮูมันดัมเทย์นักที่ฮีตาสลัมเซฮิลฟินลุงทิมลัมดัมเทย์นจงอคบอฮีนัดนะอฮีเลวเลตาสาเลลุงเกลนบมอนันเอลาวฮอกูมีดัมเทย์กิตีอฮีมีหิมหินฮูอหินพัดขัดเลนัดนะจงฮิลาวตาสานบมอเซซูอหิโลเลลุงทิมกิจอลดูเทโลนะอหุงอุมซีอินฮิจิเปตตาโฮมิฮิมขัดอดัมเทโลเปตอหีดัมเทนะตองคาทิลตัมตาอูมินฮินละตุเนียฮีดัมเทนะดิงาทิลปอยโมโฮลาอะปอยโมเปียนทุมโฮฮินตาลังอิงเยอะขัดนะอะเซลฟ์เอเวอร์เนสเอมาเลเอมากิเฮตซิลนะเอเลเอกิเฮตซิลฮีลุงทิมดัมเทนะดิงาปอยโมตาอหีเอมาเลเอมากิเฮตซิลนะดิงาจูมีจันอีเวนาอิมูบังอาคูเอมาจันกาเวทลาจีอาอหอยนะฮอจงเฮดอาอหอยโมนะฮอจงมูเทียพายมีหิมขัดอีเลเอเลเอจงอีเวลูอีปอยโมดันอีมันตัมดันกิเฮดอังไอเซอาจิจูมินอีตะบังอินเอมูอาฮิโลเลเอเกลจงเลอีพัดนันเนวจ้าจ้าฮอเฮดหินลุงทิมนบโมลุงเนวจุเลลุงจังนัดติฮออากูนาเอเวนโดเทียฮีอันนี้นะอ่ะ balance diet เนี่ยเลต้ากิสุเซลอ่ะฮีเราเล่กิลันดีลานี่ฮิติฮีอ่ะฮีเล่ตาซาดัมเทนัดิงอดีอาสุงดัมนัดิงอาปอยโมอ่ะฮี balance diet กิติพัลเล่ทิลตัมตาตาเนี่ยทีนัสเซจงอ่ะฮีปุ่นเนี่ยกิสุมจิงทีนัจงอ่ะฮีดีปุ่ยอิตาซาอินังไงจัดคัมเบ็คท่าฮัดนัดิงจุเล่ตาซาจาวโลนัดิงอาเนี่ยทีนัจงอ่ะฮีมีหิมตาซาฮีลัมดังตาฮีthil itam ni asi a kimo hat a kimo thaujong hi pun an ingol ngol sing a hi lo le ne ikisum ji a ita asa thau fets thloma kimo gon jong hi pui ne le cha kisu sela ini a hi le ita asa hungdam thea i wait igi dan jong hung hoi ji a hi balance dai hoi ta azui zo na dinga hi ne lang se hi lova tui jong hoi ta don jing ding a hiนิขณะฮีตุยคนกีดเบะดอนดิ่งฮีเหตุหินสุงนัดอเวงินจุเลสุงนัดอันในสาวจงอดัมสาเทียฮีอาทุมนาอา regular physical activity อาพัดจ้าอาตาสาจ้าสาจิงดิ่งเหตุหินอาหุบลีนเลียนฮี

ไอ้ละไงทลากระโดดนอกาดิ่งินมิงเลมอนาทีลาเยรูซาเล็มรำเจมวยเลรูไฮนันสักบกลงไปนั่นเลย

0: ซมมามานอนเว้ยตุยนาต่างถุงยังไงเนาะพ่อขัดก้นเย็นยันงายอยู่เน
1: าะโอเล
0: กะต่างถุงเย็นดีอามินาฮีเลซาปาวนะเฮนซัมอิสวาทเฮนซัมดาสเมลฮอยอิจิบังอาฮิยาเมลฮอยอินบังฮอนตุนาจีอาฮิยาฮิยาคะต่างถุงพ่อโตมาฮีฮอยตะกินนังไงวะเลกะเนวลายะโนเจียเจียคงกะพากลายะเกนลายบวกกันสิมขาควายก้นเย็นเดียวนี่ดังอินะกัมมังอะสะจุกอมินจินอกีบังเลียนเลียนเบมบอมอกีบังหอยหอยนามาคาอีมูฮิเวอวายอีมูหงโถตะกะคาอกิลคงเกียเลียนจินตุยดูดังตากะอมินจินจีเลหงไปตุยฮอนซงซงอินจินมุนคาตะตุยวะมูโดนเดหงกิสากูนสุกเลอลิมอนมูอินจินอกีเลียนเลียนหอยหอยเป็นอกาอมเบมบอมเป็นอมูอินจินโอกะกีหอยนามัยเจเนเลียนนาเอยายบังบังกว่าไม่นานในเกดีเกตุกิหอยในกะฮีจินจินแกกิปากว่าไอขิตาปุโมเนนินจินกะปุ่มเลมามนะหินเฮเนหอยนาเอจิเซลว่าขี้ฮอนมุนนนกะขี้โกงในเกวโกงยายตุไปเลียไปเจ้าเกดีอากุเลอมเล่าดีมาบังอาซาเลอมเกยของจีฮิวจีเลตุยดอนเดหงกิสาตุยฮุบสุกเกยตกิตัวกะขาอากียงาไลออนอาลีมาเลฮอนมุซิมซิมเนียวจิจิกมูว่ายาไลออนค่ะจีเจนองฮามฮิตาเวอวายองฮามเล่มันเล่นโกโกวินจินหัวยาไอเล่ไลออนินค่ะอามาเนอูตินจินนั่นฮามันนะฮีอักยังลำไนเดี๋ยวมาเล่ทักกันแต่คุเวงอาตายเล่ฮาตาฮาตินจินกัมมากัมลาตายไลออนินเล่เดลเอ็กินจินหัวเดลเล่มาค่ะอักเกียเลียนเบมบอมเป็นนะค่ะสิงกากิบาทค่ะ

0: จินยายะสิงกากิบาดคักตะคะตายสวะเทนนโลลายอนินคะวันนี้อามุนวัตุงินจินวันนี้วายะคะอามะคะสิไมมะบางเสียกะยายอนเงินกะยายจีเลอเมลฮอยกิสังนาอกีเปนคะอามะดะสินาตุนตุฮิโซฮอยโลวะกิสังนาอเคอกงเกียวโกเปนคะอามะอาดยาหินนาตุเทคะเลจะฮาตะตายสักตุหินจินฮิเลเลอเมลฮอยนะเปนินสินาตุนมอยายค่ะตังทูไงนพอยตากะเฮียนอเลหอยนักิสักลวนนาวเฮียมยายโซเดมเบยฮิดีนะจินะเปนุเลหอยโลนะเปนฮิขะไมเทไวเซกินะกิพัดลวดเฮียมอหิเกลิหอยโลลามาออมโลดิโนเลหอยกิสักลวดเจเซนของกิพัดลวดของออมโลดิจินะอหิยายค่ะตังทูพอตอมะเฮียวไงนวมนะเซาเฮียเลนาวปังเตอหิเลไงนวมเลเลตุเนียดีนะตังทูเกนไหตันอินอีหุนสักพดเดียอาบานะไบเบิลต่างหนเกณฑ์ดิงมีมินอามาอิสัมพอดิว
1: จอนบุงส้มนี่จังส้มทุมเลขัดเฮียไลบุสุงักกิเกลเตเบลเจสุมาตัวเมเซียปะเทียนตะปาฮีจีนาอุบนาดิงเละตัวอุมาอามามินาหินนานาเนยนาดิงวะกิเกลฮี
0: เสียมมามาโนเน่ตัวนาบานะเนเนมินลาคาทอนซาเฮน
2: God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkness night, His light will shine. God is good. God

ไอ้หลังไอ้ละก็โดนโนกาดิ่งไงนานนลุยตีละโลแห่งไอ้ละสุนทรโนกี้เดียแล้วรำทั้งเลอรูลฮานนี่สักบกันนี่โลแห่งไอ้ละไงที่ไงนานนลุย

0: แต่เราจะทำยังไง
1: อ
0: ัน
1: เลยปีพุ่นปีปีนักขอนจีฮะ
0: ใส่ปีขุดปัสสาวะ
1: ปัสสาวะใส่ปีขุดนะ
0: ปนส่วนแตกนะปนแตกแล้ว
1: เจียมร้องเห็ดซุ่มซุ่มนะ
0: เนี่ยก็หลาเท่าดีอีเด็กๆกี่ปอดแทง
1: ปุ่นดังนักขอนนะ
0: ก็ขอนเนาะไม่ไหม
1: ทีที่สมห้องนั้นเป็นอันนั้น
0: อืม
1: นี่ขั้นแหละจัด
0: นี่ขั้นละเห็นนะ
1: นี่นักขอนตัวดูจีฮะ
0: ปุ่นนี่ก็ขอน
1: ใช้พี่คุณนี่นะคนโอ้โหที่ช่วยจัดการนั่นสุดสิ
0: สง่างามจริง
1: นี่คือเขาท้าสร้างขัดที่นายยังจะน่าอัมบันจ้ะออเดอร์ตรงสุยานะคนทำน้ำมันคนคนยังนั่นสุดสิ
0: ออเดอร์ตรงสุยากับคน
1: ทำเปล่าออเดอร์ที่จัดเดียวน้ำมันจีอ่ะ
0: ออเดอร์ที่ตั้มจงทุไรตาเห็นนะกำปุกีหลังอาจงฟูสักนาฮีทาร์ตีทาร์ตีที่เดียวมีกระถอดนะกระถอดนี้อาบันเนี่ยคือที่ไรเกะหัวเอาองเลยกะหัวตุลัมกะหัวกะปิกิที
1: ่ไอ้เลี้ยพัดชาชินะบอลจริงนะจ้าสกุลไกอะไรจัดนั่นเนี่ย
0: จ้าสกุลไกเฮนีกันเนี่ยนะปัสสานี
1: ปัสสานีโนเมอุ่มแล้วนะ
0: โนเมอุ่มแล้ว
1: จ้าจัดชิมุตา
0: อันเลี้ยงเป็นป่าให้ทุกคนเตียนสิมาอันนี้เป็นป่าให้ส
1: ระนะที่ไรตุลัสกุลนะอันเลตุลัสกุลเห็นนั่งเยลตานาฮีที่นั่นสานามพนัน
0: พาชุ
1: กที่ต
0: ัวพากษะนั่นสินะเล็กให้เราได้ที่การชุกก็บุยตีเห็นที่ก็บุยจุบุยตีที่เห็นนั่นเอ็มันอาบานอิสาเหลือทิวชนเอ็กซ่าลับปีเทเฮตัดที่อาโคจงเลย
1: ที่จะบังทิวชน
0: อาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวเดย์วันที่อามุนโซมาก็ยังเลยนู่นเลยตาเกี่ยงพักเลยจะฟังเหตุอาทิตย์ตามปีก็เหตุจะอาชุกเนี่ยไอเทไรจะน่าท้าเตะจะที่ขันเราที่อุ้มพร้อมจะพาเหตุก็ได้
1: ติวสนหอยองอลาดิงออยาอุมถิก
0: นะ
1: ต
0: ุ
1: นะอาภัยนะอาทางเปียเฮอินคัมเฮนิขนานีนะโจไอเลสุนสักขนาดสุนักขนนักขนยิ่งละสุนดิซัดเวียหอนะ
0: คร
1: ับ
0: ต
1: ะ
0: ขนา
1: ด
0: ซ้อมพี่หอเวียเวียนะ
1: ซ้อมนี้ซ้อมนี้ซ้อมทุ่มเวียนละซ้อมนี้ละงาเวียหอวางสุ
0: ตะ
1: ขนาดนักขนตัวดีดีนะเห็นนะ
0: ที
1: ่ป้อมเหยังนะปอนทองมามาเยี่ยงไงจะให้เนี่ยละจะนอนเลยนะในปุ่นในพินหน้าตัว
0: ก็ในปุ่นนะใส่เกมาอันหัวนาปัง
1: อันหัวนาปังนะอ๋อเอามาจากหม้อหุงที่ดีเลยสุดแล้วนะ
0: อ
1: ะไรที่ไรนะคู่ให้ที่ชี้อันนั้นชูเต้านาปังอะไรกับกำลังทิมเท่าเหียนะ
0: กำไทย
1: ถ้าบังกำลังมุนานังเห็นสลายปุ่นอันนี้จองขนาดที่ยังตัดเต็นนะปุ่นนครให้ชุมมุ่นในดีงาชูประตู
0: จริงพาก็สะสมอีดำตัวไว้แล้วนะ
1: อ
0: ันที่ชูที่พี่ฮะสมห้องนะดังเทเราปั้นตุกันจีหัวตรงจุละเทเบสเรามีอยู่ตรงที่ฮะมีเหตุสัมที่มากับหมูน่ะมีอสุจิงไปเหตุสัมมากับเหตุตัวเพราะที่เล่าหน้าตัวจีหัวจุเหตุเลยที่ฮะอินก็คีบอลเลตัวคีบอลจริงเลยอ่ะเล่าหน้าตัวจู่อาทิตย์ก่อนอากาศชูพัดระบบสมจิหมูจ
1: ้ออ
0: าทิตย์จู่อาจู่ที่ฮะอากาศชูจู่อากาศสูงลงไล่แล้วสุนทรภัยมูนะให้หาตาก็สะใจอาจูนี่สิอีดัมปัวให้ละปูนควันไปฮะตะขะนาสวมกิไฟละอะไรอีสุอาหิเละนะอาคัมขมาสุนกิมุหิตาสุกิกิโตได้เทเลเลขุจงเละเล่าหนาก็ตัวอาหิเละปูนก็คนละว่าเล่าหนาก็ตัวอาหิละพระรูปเสียสุนโดนติอุ้มกิโลจ้ออื
1: ม
0: อาจิตาจูพะเกียร์เกลินนี่ต่างหากหนาคันนี้โตก็ไงตัวตัวอินยาใส่ใจนะจะที่เก็บฟงและผ่านเตะเสียกันหัว
1: อีเจ้านี่เก็บปัดปันตายจิกุ้ม
0: นี่จิกุ้มเล่าดังมาสังเฮียนะทำยัง
1: 19ตัวอินตี
0: 19ละหัว18ละหัว
1: นี่เนี่ยไปกุ้มดีกุ้มงานลงหิตานะเชี่ยมีคำว่าจะนี่บอลเทเป็นขั้นที่บอลไล่เลยสับผับเปลี่ยนเห็นนะนั่งอ่านเรื่องชิ้นนักตุ้ปีเปลี่ยนขั้นของไม่เห็นนะอะไรไอ้ที่อ่ะคนที่ขับบุษยาให้ผ่านนักสายน้ำมาเลยก็ยิบเบรดยังไงเลยมีหอหิลดิ้งก็ยิบเบรดติดหอนั่งเงียบ
0: นะคนไอ้ค่ะคนเป็นที่น่ะทั้งปีกันเลยหันหลังน่ะผู้ชมเลยไอ้ทั้งในตรงสุยาสุมีไอ้อ่ะคนที่ตรงสุกันเลยหันหลังกี่ก้อยหันหลังตัวตู้ละตัวไอ้ป่วยหมอหิอับบานนะฮิตปนบานนะคนน่ะปนบานนะตัวก็ไงซะน้ามาอดีตสุไอ้ปัดหิลัมกากะละอูอินากะกิจิลูอบานดิมขังลัมกากะกิบังนะหินกิเลปุกินาลายาหิลัมกะลายอิติหัมขะนากายลัมปิหอสินากายอกิสุโมขะอะลิปุนจะสิติงนะอะเกหิเนียวขะละสิละอายโดลิปุนคนหอยยิงลอกิโตสิจะอะหิอบานนะหิกะไงซะ